0: nupa nupi ona na panba yumba na do hek tai da
1: ima serial yang ge haiba na tro
0: hui ne tv do amuk ta thau ne
1: eh ma ki phone oira mare ne
0: kana no ne phone to re isina ibungo ibungo nang ki phone la ipai ro laun he
1: a amuk ta thok pi ra o kui re khinga ibasi
2: kana bo oi ba hello hai bi oja a o adu di yang nuai re oja hoi hoi khuram jari oja pung mak se oja hoi gi thau jan de gi hai jab tare hoi hoi a tham jari oja tham jari
0: kana no ni bunga
2: ima a kolkata de gi ai khu oja se basa chi na tor ko phone
0: ha
2: kumsi chahi gi lalit kala academy ne award ki dam khan gat pada
1: ไอ้กิมิงยาวเรอีมาอะซิมเรเนตามอซิมเนอะสออนทอกนะนมายเรตะกุยบุงอะจะกิตาฮายิงดิเนเนชั่นแนลปาวซีคุติมักตาไอ้กิปาวซีลุยนี่เนระอะดัมเนอะดุติบุงกอจะลุนะปาบุงคุรมุจอโฮอีมานมายเรอิจากิมังลานมะปุงพาเรดะนังอะซิเดอีมาอะซิกุมบะปาวเซนูมะติซวยดะนะลากะนิคันนังไจระปะนิงะซิดิงะซิดินิงบะทุงเลอีมา